างว่าอุกใจโอมาโนนาสิแตกแรงเกิดน้าอุกใจแห้งแฟนบ่มีอยู่สอนนอนแรงแม่นเปียวได้เดือนไงไงยามล้มตองไปต้องห้างดังวีวียามนั่งคิดทอดพี่เหงาไปนอกหัวหัวบ้านหงบักคันจนน่ะสักดันดันดอกจนวิ่งเวียนหัวคันบอกหัวความหมายสิเล่นไปเฮือนได้มันสิเป็นตายนั่นตามมันเอ้ยบ่มีวันกันลงไปคักแล้วใจน้องบ่เปลี่ยนแปลงมือหนึ่งเมฆบ่แกงละท้องเงาเอาใจพ่อปั่นไฟมาล้ำลูกหัวคนเป่าเนื้อนั่งมาเหลือใจแข็งเสร็จละกำน้ำจองจนได้ลงนาหองเป็นมองตาลมดินเบิดพิดันแล้วผ่าดินใส่แข้งปินทั้งงายเกือบสิตายสลบไปบ่แม่นั่งมาอยู่บ่ได้มาตัวตมล่วงล่มไม่ตกลมจมน้ำชายอยู่คอย

ือนั่งอยู่ส่งส่งว่าริมทงหัวดอนลงมาม้วนตีผ่านปลากระดันดังตึงจิตลำพึ่งน้ำใบกระนิ่งไหลจนไหวจอยลงมาผัดค่อยๆใจนั่งหลุดสะบันอยากนอนฟันแม่นแข้งขาลงผัดโบกปลาว่าบนเป็นปลาสีใสลอยไปยืนคอยอยู่หัวหน้าว่าสิเห็นก็เลยจอยไปยืนคอยอยู่ตัวผ่าวย้ำลงมาหนาวหนาวคอยแต่เศร้าจนว่าเที่ยงเห็นบ่าวติดบ่าวเสียงกับบ่าวสวยบ่าวโกตัวน้องบ่าวลำไรไปนั่งอยู่ผู้ใหม่โขกปลาไหลเข้มทางล่างตัวนอนใส่แข้งลงว่าส่งเสียงลำลองบ่าวจะโคจะห้องหายใครเป็นตานายคนทั้งหลายบ่าบ่าปันนั่นแต่คิดหลายอันบ่าวคิดเห็นบ่าวหลายหรือสินายมังเหม็นเห็นน้องเป็นคนจนหลดไปว่าง

ันไปคนทางคนละตีละด่านมองโกงเขาใส่กันสายแน่นเป็นจังสันทำไมห่างหุ่มหวังทำไมนั่งโซกาตั้งเตปังเข้าปุ่นบุญบ่มีน้อยสายแน่นเข้าบ่ได้